0: เหนื่อยพอนะ
1: จะเป็นคนเอเชียที่จะทำงานด้วยความสุขที่จะเป็นคนทำงานที่ชอบ